วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่30กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคาดว่าพายุโซนร้อนซูริแคจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิซึทางใต้ของศูนย์กลางกรุงโตเกียวตั้งแต่คืนวันพุธที่30กันยายนไปจนถึงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าพายุลูกนี้อยู่เหนือน่านน้ำภาคใต้ของญี่ปุ่นขณะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงณเวลา9นาฬิกาของวันพุธที่30กันยายนพายุซูริแคมีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง 1,000 เฮกโตพาสคาลความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงมีความเร็วสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมฆฝนก่อตัวอยู่แล้วอยู่เหนือหมู่เกาะอิซึก่อนพายุลูกนี้เข้าใกล้ซึ่งนี้ส่งผลให้เกาะฮาจิโจจิมะมีฝนตกหนักมากถึง 31.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา 10:30 นคาดว่าลมในบริเวณนี้จะแรงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูงซึ่งอาจสูงมากถึง5เมตรในหน้าน้ำทางใต้ของเกาะและ3เมตรในหน้าน้ำทางเหนือผู้คนในพื้นที่นี้ได้รับคำเตือนให้ตื่นตัวระวังคลื่นสูงและดินโคลนถล่มอีกทั้งมีการออกคำแนะนำให้ระวังลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงฝนอาจตกหนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งประสบภัยหนักหน่วงอยู่แล้วจากฝนที่กระหน่ำลงมาหนักที่สุดเป็นประวัติการเมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักงานระบุว่าความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติอาจสูงขึ้นแม้ฝนตกไม่หนักทางนี้เนื่องจากผืนดินกำลังอยู่ในสภาพอ่อนตัวและคันกั้นน้ำอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนของญี่ปุ่นนายอิวายะทาเกชิพบปะกับรองนายกรัฐมนตรีจีนนายเหอลี่เฟิงที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความสัมพันธ์สองฝ่ายที่อยู่ในภาวะหมางเมินความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนย่ำแย่ลงหลังคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะเมื่อปีที่แล้วในรัฐสภาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับไต้หวันโดยไม่ได้คาดหมายนายอิวายะผู้ซึ่งเป็นประธานสมาคมเพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นพบปากกับนายเหอผู้ซึ่งกำกับดูแลนโยบายเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารที่29กันยายนที่มหาศาลาประชาชนในช่วงเริ่มต้นของการพบปากกันครั้งนี้นายเหอกล่าวว่านักการเมืองญี่ปุ่นบางคนกำลังพยายามรื้อฟื้นลัทธิทหารนิยมและกำลังพยายามล้ำเส้นจีนในประเด็นไต้หวันนายเหอกล่าวว่านี่ส่งผลกระทบเรื่อยมาต่อการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝ่ายทางเศรษฐกิจและการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านนายอิวายะนั้นให้คำมั่นเรื่องการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนซึ่งเขากล่าวว่าในเวลานี้ตกอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่มากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้พบปากกับนายอิวายะติดกัน2วันก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ที่28นายอิวายะได้พูดคุยกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนผู้นำของญี่ปุ่นและมองโกเลียเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการขยายสนามบินนานาชาติเจงกิสคานที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของมองโกเลียและร่วมมือกันในด้านพลังงานนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้พบปากกับนายกรัฐมนตรีเนียมโอซออุชราวของมองโกเลียที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่29กันยายนผู้นำทั้งสองเห็นพ้องกันว่าญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือผ่านเงินกู้ในรูปเงินเยนเพื่อขยายสนามบินนานาชาติใกล้กรุงอูลานบาตานอกจากนี้พวกเขายังเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างแข่งขันในด้านแหล่งน้ำมันสำรองและพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากมองโกเลียต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านอื่นๆต่อไปซึ่งรวมถึงความมั่นคงและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ยังยืนยันว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจโทรจะดำเนินการเปิดสำนักงานในมองโกเลียด้วยนางทากาอิจิยังแสดงความขอบคุณต่อความเข้าใจและความร่วมมือของมองโกเลียในประเด็นการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นขณะที่มองโกเลียมีความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นได้ทำการผ่าตัดหัวใจครั้งแรกโดยใช้แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดที่กระตุ้นจากเซลล์ที่โตแล้วของร่างกายหรือเซลล์ IPS หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติการรักษาดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม NHK ทราบมาว่าการผ่าตัดดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันอังคารที่29กันยายนณโรงพยาบาลโอซาก้าเคซัตสึในเมืองโอซาก้าแผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่ารีฮาร์ตได้รับสิทธิ์สำหรับความคุ้มครองโดยประกันสุขภาพในเดือนกันยายนหลังจากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมีการนำแผ่นเซลล์เหล่านั้นเข้ามาในโรงพยาบาลโดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิเมื่อเวลาประมาณ 8:30 น.เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดโดยนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยในช่วงวัย50ปีที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงการผ่าตัดเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงและมีรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่นายซาวะโยชิกิผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแผ่นเซลล์ดังกล่าวและเป็นผู้ทำการผ่าตัดกล่าวว่าขั้นตอนการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นมากแผ่นเซลล์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขต่างๆซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพผ่านการผ่าตัดเพิ่มเติมครั้งต่อๆไปบริษัทที่พัฒนาแผ่นเซลล์นี้ตั้งเป้าที่จะปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย75คนในสถานพยาบาลประมาณ20แห่งทั่วประเทศจนถึงปี2576นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งเป็นนักมวยไทยอาชีพได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตมวยไทยโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อให้ทำงานเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยส่งเสริมกีฬามวยไทยในญี่ปุ่นคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยเมื่อวันอังคารที่29กันยายนคาโดวากิไปเยือนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรุงโตเกียวเพื่อเผยโฉมเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับขึ้นสังเวียนของเธอซึ่งติดตรา Amazing Thailand คาโดวากิบอกว่าเธออยากลงแข่งให้ได้มากๆแล้วก็คว้าชัยชนะมาครองเพื่อที่ว่าผู้คนมากขึ้นจะได้รู้ถึงความสนุกสนานของกีฬามวยไทยทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคาโดวากิไอรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในเมืองยามางาตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ดำรงตำแหน่งทูตมวยไทยเธอเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี้ที่ค่ายแห่งหนึ่งในท้องถิ่นและได้เป็นนักมวยไทยอาชีพในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วขณะมีอายุ15ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัดสินใจแต่งตั้งเธอเป็นทูตมวยไทยและให้การสนับสนุนเธอเพื่อมุ่งส่งเสริมกีฬามวยไทยในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันและลองเล่นกีฬาแม่ไม้มวยไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่31ว่าด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างครับ
1: มีย่าและไคโตะกำลังคุยกันอยู่ที่บ้านคุณฮารุตอนนั้นเองไมค์ก็แวะมาหาไมค์เป็นคนอเมริกันที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่31กันครับ
2: คุณดูโน土曜日ไคโตะと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね
2: はいみんなで一緒に行きませんか
3: あ土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ2人で行こう
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ
1: ไมค์คุยกับทามและหมี่ย่า
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
0: วันเสาร์หน้าจะไปพิพิธภัณฑ์นินจากับไคโตะครับ
1: หมี่ย่าพูดว่า
3: ไมค์さんは本当に忍者が好きですね
0: คุณไม้ชอบนินจาจริงๆเลยนะ
1: แล้วไม้ก็ชวนเพื่อนๆตรงนั้นให้ไปด้วยกัน
2: ไอ้みんなで一緒に行きませんか
0: ครับทุกคนไปด้วยกันไหมครับ
1: มีย่าพูดอย่างเสียดายว่า
3: โยบิวะชัตโต
0: วันเสาร์ติดนิดหน่อย
1: แล้วทำก็บอกด้วยว่า
3: วัตชิโมจูโกะกะอาริมัส
0: ฉันก็มีเรียนค่ะ
1: ไคโตะพูดว่า
4: จานเนะ
0: น่าเสียดาย
4: じゃあ2人で行こう
0: งั้นไปกัน2คนเถอะครับพิพิธภัณฑ์ที่ไมค์กับไคโตะกำลังวางแผนว่าจะไปกันนั้นนะครับอยู่ในจังหวัดมิเอะโดยอยู่ที่อิกะอุเอโนะซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งที่อยู่ของนินจาแห่งหนึ่งครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทัวร์บ้านนินจาแล้วก็โชว์นินจาด้วยครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือไปด้วยกันไหม
2: 一緒に行きませんか
0: คำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันต่อมาคือ
5: 行きません
0: อยู่ในรูปปฏิเสธแบบสุภาพของคำกริยาไปซึ่งพูดว่า
5: 行く
0: และท้ายสุดเพิ่มคำช่วยกะเพื่อทำให้เป็นสำนวนเชื้อเชิญครับจุดสำคัญประจำวันนี้คือสำนวน
5: 一緒に行きませんか
0: เมื่อจะเชิญชวนเปลี่ยน must ของคำกริยารูป must ให้เป็น
5: ません
0: แล้วเพิ่มกะที่ท้ายสุดแล้วก็ตวัดเสียงขึ้นสูงครับ
1: ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 行きませんか一緒に行きませんか
0: ฟังบทสนทนาการเชิญชวนครับ
6: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
7: いいですね行きましょう
0: ดูความหมายกันครับ
6: こんばん一緒にご飯を食べに行きませんか
1: คืนนี้ไปกินข้าวกันไหมคะ
0: คำว่า
5: こんばん
0: แปลว่าคืนนี้ต่อมา
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: ご飯
0: แปลว่าข้าวหรือในความหมายกว้างคืออาหารดังนั้น
5: ご飯を食べに行く
0: แปลว่าไปกินข้าวโดยที
5: ่行く
0: ไปเปลี่ยนเป็น
5: 行きませんか
0: เพื่อทำให้เป็นสำนวนเชิญชวนครับ
7: いいですね行きましょう
1: ดีค่ะไปกันเถอะค่ะ
0: ประโยค
5: いいですね
0: ใช้เมื่อเห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นคำว่า
5: 行きましょう
0: คือ
5: 行く
0: ที่อยู่ในรูปมาโชในบทสนทนานี้นี่คือข้อความตอบรับการเชิญชวนครับ
1: ในบทที่

0: 2022เราได้เรียนกันไปว่ามาโชใช้เพื่อเชิญชวนเช่นถ่ายรูปกันเถอะพูดว่าชาชิงโอโทริมาโชอยากจะทราบถึงความแตกต่างระหว่างมาเซงกะกับมาโชค่ะ
1: ครับมาโชมีนัยยะของการกระตุ้นอีกฝ่ายให้ตอบรับคำเชิญชวนครับส่วนมาเซงกะเป็นสำนวนสุภาพที่ใช้เมื่อต้องการถามความสะดวกของอีกฝ่ายว่าสามารถไปด้วยได้หรือไม่ครับ
0: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
2: ご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか
1: มาฝึกฝนเรื่องอื่นสำหรับการเชิญชวนกันนะครับจะพูดยังไงถ้าจะชวนว่าทุกคนกินบาร์บีคิวกันไหมคำว่ากับทุกคนพูดว่า
2: みんなで
1: และกินบาร์บีคิวหรือทำบาร์บีคิวกินพูดว่า
2: บาร์บีคิวをするバーベキューをする。
1: คำกริยา
2: する
1: ที่อยู่ในรูปますก็คือ
2: しますします。
1: เชิญครับ
3: みんなでバーベキューをしませんか？
1: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าตอนที่ปฏิเสธคำชวนของไม้จำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
4: 土曜日はちょっと
1: คำว่า
2: ちょっと
1: ความหมายตามตัวอักษรคือนิดหน่อยหรือเล็กน้อยแต่เมื่อทอดเสียงช่วงท้ายออกไปและลดระดับให้อ่อนลงเป็น
2: ちょっと
1: จะเป็นการสื่อในยะปฏิเสธแบบอ้อมๆต่อข้อเสนอหรือคำเชิญชวนหรือในที่นี้ข้อความที่ว่า
2: 土曜日はちょっとも
1: ีความหมายตรงไปตรงมาน้อยลงกว่าการพูดว่าฉันไม่สะดวกวันเสาร์ไปไม่ได
0: ้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
2: 土曜日はちょっとも
1: าฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
5: はい。みんなで一緒に行きませんか？
6: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
7: 残念。じゃあ二人で行こう。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: ได้เวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไม้แล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับนินจาค่ะ
1: ภารกิจหลักๆของนินจาคือการสืบข้อมูลของศัตรูและก่อการลับครับประวัติของนินจานั้นออกจากคลุมเครือครับคือปฏิบัติการอยู่ในช่วงประมาณศตวรรษที่15และ16ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเกิดการสู้รบกันมากมายในหมู่นักรบหลายกลุ่มครับนินจาสายอิกะแห่งจังหวัดมิเอะกับสายโคงะแห่งจังหวัดชิงะมีชื่อเสียงที่สุดนะครับนินจามักปลอมตัวรูปแบบต่างๆเป็นพ่อค้าพระสงฆ์หรือนักแสดงเร่ร่อนรอบเดินทางเข้าไปในอาณาเขตของฝ่ายศัตรูครับ
0: แล้วมีกลยุทธ์อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นเวทมนต
1: ์กลยุทธ์อย่างที่เราเห็นในการ์ตูนหรือหนังมักเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ก็มีบางกลยุทธ์ที่ใช้จริงครับหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือการคว้างชูริเกนหรือดาวกระจายอาวุธลับนินจาครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีเดินอย่างเงียบเชียบซึ่งทำให้หลบเลี่ยงการถูกพบเห็นได้และแน่นอนว่ามีเทคนิคใช้ระเบิดควันด้วยครับบางครั้งก็ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อทำภารกิจให้ลุล่วงหัวหน้านักรบให้ความสำคัญแก่เหล่านินจาในฐานะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางยุทธวิธีครับแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำจริงๆของนินจายังคงเป็นปริศนาอยู่มากมายครับความลี้ลับนี่เองมีส่วนอย่างมากในการทำให้นินจามีชื่อเสียงครับ
0: แหมฟังแล้วดิฉันเองก็อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนินจาให้มากขึ้นนะคะ
1: ป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
9: ที่นี่ NHK World Japan
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan Tokyo